ฟังเพลงมวลมวลพม่าเล่าทันตัวฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าหุบเงาเรื่องจดหมายหักของเมียสุฟังเริ่มต้นหุบเงาเมียนเฉาเว่ยสายหนุ่มแต้โจในหยกไม้ผู้ที่ประสบความล้มเหลวทั้งธุรกิจและติดหนี้สินจนบ่มีทางออกในย้ำที่หดหูใจเราได้นึกถึงเรื่องในอดีตที่แม่ยาเอี้ยชูโหลเคยเล่ามาตลอดชีวิตเกี่ยวกับสามีของเพิ่นคือพ่อปูจังหมู่เชิงที่เดินทางไปหาเวียกเหตุอยู่ประเทศไทยเพื่อซอกส่งทางเลี่ยงครอบครัวในหยกสงครามตลอดหลายปีผ่านมาทั้งสองคนได้ที่ตัวกันผ่านทางจดหมายพร้อมเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศเคอเฉียวพีซึ่งสามีได้ส่งเงินและจดหมายที่บรรจุความคิดฮอดมาให้ครอบครัวอยู่เมืองแต้โจอย่างตัวเนืองแม่ยาเสื้อหมันดาสามียังมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยกับการของคอยขวัญกลับมาบ้านตลอดชีวิตพร้อมกับจดหมายเก่าๆหลายฉบับเต็มกับเพื่อผ่อนคลายวิกฤตการทั้งการเงินของตนเฉาเว่ยได้นำเอาจดหมายเหล่านี้ของเมียเดินทางไปประเทศไทยด้วยคนเดียวเพื่อตามหาพ่อปูที่แล้วบ่เคยพบหน้ามาก่อนด้วยวางขอความช่วยเหลือเฉาเว่ยไปฮอดไทยเริ่มต้นแล้วมุ่งมั่นแสวงหาพ่อปูที่คิดว่าเป็นคนทางนี้แล้วได้สอบถามตามสมาคมสวดเท้าแต้โจในท้องถิ่นต่างๆและสอบหาข้อมูลของพ่อปูจังหมู่เชิงอย่างบ่ลดละแต่ในที่สุดเราผัดพบเห็นห้องห้อยที่หนังเงิดง่อคือข้อมูลแสดงว่าพ่อปูจังหมู่เชิงได้เสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเพิ่นบ่สามารถส่งจดหมายพร้อมเงินให้ครอบครัวได้แต่เฉาเว่ยเจอดีว่าแม่ยาได้รับจดหมายพร้อมเงินอย่างตัวเนืองมาหลายปีความจริงที่คันแน่งนี่เฮ็ดให้เราเริ่มสืบหาความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังวันนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้เดลวันจะเล่าสู่ฟังต่อในสุนปิพันธ์ก็ห้อย40ซึ่งเป็นยุคที่ได้จูพวงวุ่นวายจากสงครามในยุคนั้นวัยหนุ่มเย่ซูเหรอและเจ้าหมู่เซิงได้หู้จักและมาฮักกันต่อมาสองคนแต่งงานและสร้างครอบครัวพร้อมกันบ่ดวนก็ได้มีลูกเพื่อลบหนีภัยสงครามและเลี้ยงดูครอบครัวให้ปลอดภัยเจ้าหมู่เซิงจำเป็นต้องลาบ้านเกิดพร้อมกับสาวแต่โจคนอื่นๆเดินทางไปประเทศไทยเพื่อหาเลี้ยงชีพข้าเจ้าได้อาศัยอยู่กระแจกระจายตามแห่งต่างๆและเหตุเวียกหลายอย่างคือสร้างทางรถไฟขับรถ3ล้อปัดยางพาราแบ่งหับบริการขนสินค้าซึ่งล้วนแต่เป็นเวียกหนักและอิดเมื่อยที่สุดนับแต่นั้นมาทั้งสองผัวเมียก็เนี่ยกันอยู่ห่างเหินไกลกันจดหมายพร้อมเงินคือเฉาพีกลายเป็นสองทางเดียวในการติดต่อหากันเจ้าหมู่เซิงมุ่งหน้าเฮ็ดเวียกยังบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยอยู่ไทประหยัดกินประหยัดใช้และฝากเงินที่หามาได้พร้อมกับจดหมายที่ซ่อนความคิดฮอดมาให้ครอบครัวอยู่เมืองแต่โจเป็นประจำฝ่ายเย่ซูเหรอก็คงอยู่เลี้ยงดูลูกและเฮ็ดเวียกเฮือนการสานอยู่บ้านเกิดโดยอาศัยจดหมายที่ส่งมาคำนำคำทะเลเหล่านั้นผ่านพาความหนุ่งยักลำบากแต่ละมื้อละวันแต่บังเอิญความโชคให้ก็เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนางเซียนหนานจือผู้ที่มาจากเมืองเดียวจนเฮ็ดให้เจ้าหมู่เซิงเกิดอุบัติเหตุกระทันหันเสียชีวิตแล้วฝังอยู่ต่างประเทศนั่นเลยเซียนหนานจือฮู้บุญคุณของเจ้าหมู่เซิงที่ได้ช่วยชีวิตครอบครัวตนทั้งฮู้ดีว่าครอบครัวของผู้มีบุญคุณที่เมืองแต้โจกำลังใช้ชีวิตพร้อมกับลูกอย่างลำบากทายเยซูเราหูข่าวการตายของสามีนางจะสูญเสียความหวังที่จะมีชีวิตต่อไปอย่างแน่นอนโดยเหตุนี้เซียนหนานจือจึงตัดสินใจรอดแบบลายมือของเจ้าหมู่เซิงและเสิบโตเขียนจดหมายพร้อมเงินส่งให้เยซูเราเป็นประจำเพื่อเปลี่ยนตัวแทนของผู้ที่จากไปแล้วในการปกป้องครอบครัวที่อยู่ห่างไกลวันนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

ฟังเพลงมวลๆพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อดังนั้นเสี่ยหนานจื้อได้เนื้อมันอดทนด้วยความพยายามของตนเองเปลี่ยนเวลาหลายสิบปีโดยบ่เคยขาดการส่งจดหมายพร้อมเงินเลยส่วนเย่ซู่เหรออยู่เมืองเต้โจก็บ่เคยฮู้ความจริงตลอดชีวิตของนางได้ลดทาสามีกลับคืนมาและฝากความคิดฮอดทั้งหมดส่วนไว้ในจดหมายแต่ละฉบับหญิงทั้งสองนี้ที่บ่เคยพบกันมาก่อนคนหนึ่งอยู่บ้านเกิดคอยท่าและบังแนงลูกอย่างเงียบๆอีกคนหนึ่งอยู่ต่างถิ่นเงียบมันอย่างเงียบๆใส่จดหมายพร้อมเงินเพื่อเสริมตัวสายผัวพันที่ขำพันความเปลี่ยนความตายและขำพันผู้ผ่านนำทะเลอีฝากหนึ่งเสี่ยวเว่ยได้พบป้าเซียนหนานจือที่เฒ่าแล้วอยู่ประเทศไทยและได้ฮู้ความจริงทั้งหมดในที่สุดจดหมายพร้อมเงินที่ฝ่ามาหายแม่ยามาขังชีวิตเพิ่นเมียนความมีเมตตาดีที่เซียนหนานจือได้ปฏิบัติมาหลายสิบปีด้วยความสะเทือนใจอย่างหังเสี่ยวเว่ยกับเคินสู่บ้านเกิดอยู่เมืองเต้จูเน้นเบิ่งแม่ยาที่นั่งอยู่ในเฮือนเก่ายังคงเก็บรักษาจดหมายอันล้ำค่าไว้เหล่านั้นแล้วจึงได้เข้าใจเรื่องราวของบรรพบุรุษที่เธอปิดบังด้วยการเวลาพร้อมทั้งเข้าใจแล้วว่าอยู่เบื้องหลังจดหมายแต่ละฉบับเมียนซอนความห่วงใยและความเนื้อมันหูบเงาเรื่องนี้บ่มีเนื้อเรื่องที่สลับซับซ้อนมีแต่เล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์การอพยพลงใต้โดยใส่จดหมายพร้อมเงินเป็นสายผัวพันซึ่งได้แสดงให้เห็นสาธกรรมของคนธรรมดาทำการกระแสประวัติศาสตร์พร้อมด้วยความมีเมตตาที่ดีและความผูกพันอันบริสุทธิ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันท่านผู้ฟังปานี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงผักพรยนต์อารมณ์น้ำกันก่อนจักหน่อยล้มกันต่อ

ฟังเพลงมวลพามาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมติดตามหักฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมานี่กาละวันเมียนเราหุบเงาชิมิสวาจดหมายหักของเมียนยามานี่พวกเขามาล้มกันต่อหุบเงาเรื่องจดหมายหักของเมียนยาเบิ้งคือว่าเปลี่ยนเรื่องเล่าความหักที่เขียนถึงเมียนยาแต่ตัวจริงแล้วมันได้น้ำเอาความหักความผูกพันทั้งสายเลือดน้ำใจระหว่างผู้หญิงด้วยกันและความคิดฮอดบ้านเกิดผสมประสานกันที่ฟังอยู่ส่วนเล็กสังแต่ทรงแสนให้เห็นเรื่องมณิมัญญอยในชีวิตธรรมดาและสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทุกคนแต่ละวันขอเว้าเรื่องความหักก่อนความหักในหุบเงาเรื่องนี้บ่มีการสารภาพหักอันยิ่งใหญ่ได้พาสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบความหักที่แท้จริงและมั่นคงของคนจีนคือจงหักพักดีเนื้อหมาลวดหาและมีความผาผิดสอบจงหมู่เชิงและเหยี่ยชู่เหลาได้หักกันอย่างจริงใจในยุคสมัยที่วุ่นวายเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวจงหมู่เชิงจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศไทยโดยฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวพันจดหมายถูกสบับพร้อมกับเงินที่หามาได้อย่างลำบากเพื่อให้กำลังใจเลี้ยงดูคนอยู่ทางบ้านซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของผู้เส

หลายคนหนึ่งส่วนเยซูเราก็อยู่บ้านเกิดเลี้ยงดูลูกด้วยตัวคนเดียวเฝ้ารักษาเหือนเก่าลวดทาหมู่เชิงตลอดชีวิตโดยบ่เคยวันวายตัวอุปสรรคต่างๆนานานอกจากนี้เมื่อเว้าถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงในครอบเงากวนรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นใจหลายเพราะมันแม่นความรู้สึกที่ง่ายได้ที่สุดคือผู้หญิงช่วยผู้หญิงเยซูเราและเสียนันจีบ่เคยพบหน้ากันคนหนึ่งอยู่บ้านเกิดลดหาอย่างอดทนปวงหูวาสามียังมีชีวิตอยู่เหลือตายแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ต่างถิ่นชีวิตของตนเองก็เต็มมาด้วยความลำบากเช่นกันแต่พวกนางล้วนแต่มีความเมตตาคือกันและสามารถอดทนตัวสู่พันพามักคือกันเสี่ยนันจีเคยได้รับความช่วยเหลือที่มีบุญคุณจากหมู่เชิงนางเข้าใจดีตัวหลวดซาดของผู้หญิงที่เลี้ยงลูกโดยลำพังและลดทาสามียังทรมานนางพยาหายชูโรเสียกำลังใจในการจะใช้ชีวิตต่อไปจึงปลอมตัวเขียนจดหมายและฝากเงินไปอย่างเงียบๆโดยเหตุต่อเนื่องมาเปลี่ยนเวลาหลายสิบปีส่วนชูโรถึงแม้ว่าในใจอาจจะสงสัยแล้วแต่ก็บ่เคยแสดงออกนางได้ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบพันกันเวลาอันยาวนานด้วยจดหมายมาแต่ดินแดนไกลซึ่งเต็มมาด้วยการประปักษาส่วนนันจีที่หับบังแนงเลี้ยงลูกกำพร้าโดยตัวคนเดียวก็ได้หับผลสะท้อนอย่างหลักเซิงจากความกล้าหาญและสติปัญญาของชูโรที่สอนวิธีการเปลี่ยนแม่ที่ดีห่างกายกันเปลี่ยนพันลักพวกนางได้กลายเปลี่ยนกำลังสำคัญของกันอาศัยความมีเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่างคนต่างให้ความอบอุ่นแก่กันและต่างก็เนื้อมันเป็นเสาหลักของครอบครัวความสัมพันธ์แบบนี้เห็นให้ผู้สมหูเสิร์ฟทราบซึ้งใจที่สุดวันนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

พียงวันผ่านไปพวกเขามาเราหุบเงาต่อนอกจากนี้แล้วยังมีความผูกพันทางเลือดและความคิดฮอดบ้านเกิดที่บ่สามารถตัดขาดได้จดหมายพร้อมเงินในหุบเงาบ่แม่นเพียงแต่จดหมายฉบับหนึ่งหรือเงินหน่วยหนึ่งเท่านั้นยังแม่นสายสัมพันธ์เพียงอันเดียวระหว่างผู้ที่เดินทางไปต่างถิ่นกับครอบครัวอยู่บ้านเกิดเพราะว่าจะเป็นหมู่เชิงหรือตัวมาเมียนนันจือจดหมายถูกสบับที่สมปายล้านแต่ได้บรรจุความขิดฮอดบ้านเกิดและคนในครอบครัวเพราะว่าจะเดินทางไปไกลซ้ำได้ในใจก็ยังจดจำว่าบ้านเกิดของตนอยู่ที่เมืองแต่จูเมียนแต่เฉาเว่ยในตอนทำยิดยังคิดเพียงแต่อยากตามหาและขอเงินจากพ่อปู่นั้นในที่สุดก็คอยเข้าใจถึงความเยอะมันของบรรพบุรุษเข้าใจความหมายของบ้านเกิดและครอบครัวพร้อมทั้งเกิดความเคารพนับถือเรื่องราวในอดีตภาษาและฮิตของประเพณีของท้องถิ่นเต้โจในหุบเงาเรื่องนี้ล้วนแต่บ่งบอกหายพ่อเขาหูว่าบ่ว่าจะผ่านไปเท่าใดปีบ่ว่าจะไปกายซ้ำได้ครอบครัวและบ้านเกิดเมืองนอนจะเป็นความควงใหญ่ที่บ่สามารถปัดถิ่มได้อยู่ในใจของพ่อเขาเสมอสุดท้ายจะเว้าถึงจิตวิญญาณของสาวจีนพุ่นทะเลที่ซ่อนอยู่ในหุบเงาในสมัยก่อนสาวเต้โจจำนวนหลายได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพชีวิตของพวกเขาถูกยากลำบากหลายแต่ก่อนยังรักษาจิตใจที่ดีงามฮู้บุญคุณและฮู้จักมีน้ำใจต่อกันอยู่เสมอตัวละครต่างๆเซียนหมู่เซิงซู่เหราและหนานจือในหุบเงาก็คือตัวแทนของสาวจีนพ้นทะเลธรรมดาหนาปะทอนที่มีน้ำใจตัวมูฮู้จักตอบแทนบุญคุณและเฮ็ดหยังก็มีเป้าหมายความสำเร็จมีความรับผิดชอบจดหมายพร้อมเงินบ่แม่นเพียงแต่ความทรงจำของครอบครัวเดียวเท่านั้นยังเป็นพยานหลักฐานของประวัติศาสตร์การอพยพของสาวจีนพ้นทะเลในตอนนั้นความผู้บุญคุณความมีน้ำใจและความบ่เหลื่อมต้นกำเนิดที่ฝังอยู่ในส่วนเหลือๆของคนจีนนั้นบ่เคยเปลี่ยนแปลงความยึดมั่นที่ได้รักษาไว้ของคนธรรมดาแบบนี้ก็คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของพวกเขาบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ันผู้ฟังความปลอดภัยเท่ากับได้เงินหลายเมนปัสัญญาแห่งการดำรงชีวิตที่ง่ายได้ที่สุดของคนเตจูกว่าเพียงแต่ยังมีชีวิตอยู่ทุกสิ่งกว่ายังมีความหวังอยู่อยู่เขตต่างถิ่นที่เสี่ยงกายข้าเจ้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงจะอพยพก็บ่ยอมแพ้ท่ามสู้ซึ่งกันและกันเพื่อตั้งมั่นด้วยล้ำแข็งอย่างมั่นคงอยู่ต่างถิ่นเปลี่ยนความคิดฮอดเป็นการบุกเบิ่นสู่สนสร้างธุรกิจโดยอาศัยความรู้มันและประหยัดผู้ซ้อมบางคนว่าแวเวลาเบิ่งหุบเงามันหู้สึกครบตัวพลังชีวิตอันหงเหืองของบรรดาตัวละครหลังจากไฟใหม่ข้างใหญ่หมู่เชิงได้ซอกทางหาเงินอยู่ตามจังหวะชีวิตอย่างว่องไวและนำพาคนบ้านเดียวกันให้สร้างความหังมีใบนำ

ในยามชีวิตที่โดดเดี่ยวลำบากสู้เราที่ทั้งจอยทั้งออนแอได้เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ขึ้นเป็นอย่างดีส่วนนันจือที่หาเงินเลี้ยงชีพอย่างหนุ่มยากนั้นก็ได้ตั้งหน้าสอนภาษาจีนให้เด็กน้อยหลายกลุ่มคนพร้อมทั้งส่งเงินเพื่อเลี้ยงดูไปให้ครอบครัวของสู้เราอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เห็นไทยผู้ชมได้เห็นแล้วเพราะว่าจะพบกับความหนุ่มยากอย่างก็ตามคนจีนยอมจะสามารถซอกทางออกได้ด้วยความอดทนและความขยันภาคเพียรส่วนคำมั่นสัญญาการลดท่าและความขวางใหญ่ที่ส่วนอยู่ในจดหมายพร้อมเงินนั่นโมเมนต์ความสัมพันธ์ทั้งครอบครัวหรือความผักแบบง่ายๆได้เป็นความมีเมตตาและการเสียสละที่บริสุทธิ์ที่สุดที่คำพันความเปลี่ยนความตายและพาราแบกหับไว้เอาละท่านผู้ฟังรายการมื้อนี้มาฮอดเวลาต้องลาท่านผู้ฟังแล้วขอให้พวกเฮาทุกคนฮู้จักทนุถนอมความอบอุ่นที่อยู่อ้อมค้างและดำรงชีวิตอย่างอดทนพร้อมกับความสุขที่มีอยู่พบกันใหม่ในรายการข้างต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: จะก้าวไปข้างหน้าอย่าคิดเสียดายเบื้องหลังให้เบื้องบัญหาคือกับเม็ดทรายถึงจะหลายซ้ำใดมันก็เป็นเพียงเม็ดทรายน้อยๆเท่านั้นสบายดีท่านผู้ฟังทั้งแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz มื้อนี้มีหลายเรื่องราวเว้าสู่ทุกท่านได้รับฟังการสัมภาษณ์โอลมกับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารข่าวต่างๆทางจีนและอาเซียนนอกจากนี้ท่านจะได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนสำหรับข่าวจากทางรายการในเบื้องต้นนี้ท่านจะได้ฟังเกี่ยวกับการผลิตจำหน่ายและการส่งออกรถไฟฟ้าของจีนในเดือนเมษายนปีนี้ล้วนแต่บรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงการก่อสร้างทางรถไฟของจีนยังสืบต่อคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนในทรัพย์สินคงที่หลายกว่า200ตื้อหยวนใน4เดือนต้นปีนี้และข่าวเกี่ยวกับ4เดือนต้นปีนี้การนำเข้าส่งออกอาหารของจีนได้เพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อย CMG และ FIFA บรรลุการร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ในฮอบเย็นใหม่พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังตอนท้ายระยะ2เมืองจีนจากทางรายการระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนวันนี้จะไปลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวอยู่ที่เสสวนเนาะการที่มาเฮียนอยู่เสสวนมาใช้ชีวิตอยู่แขวงเสสวนภาคกลางของจีนนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้เข้ากับสาวจีนคือแนวใดตัวนี้ที่ตามมาฟังการสนทนาได้จักหน่อยจากทางรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวตอนท้ายรายการนั่นคือซองฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนท่านผู้ฟังมื้อนี้ทางรายการจะนำเสนอท่านมู้ฮู้เกี่ยวกับยกมีคุณค่ามหาศาลยกเก่าแก่เท่าใดราคาแห่งแพงอันซั่นยกนี่มันติดพันพัวพันกับวัฒนธรรมจีนได้ขึ้นแนวใดก็ติดตามมาฟังตอนท้ายรายการจะเว้าให้ทุกท่านได้ฟัง
3: ไหลหญ้าซองเมืองถีบกับ CMG FM 93 MHz
2: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารไหลหญ้าซองเมืองจีนมาฟังข่าวเกี่ยวกับการผลิตจำหน่ายและการส่งออกรถไฟฟ้าของจีนในเดือนเมษายนปีนี้ล้วนแต่ได้บรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงวันที่11พฤษภาคมนี้สมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์จีนได้แจ้งให้รู้ว่าในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตจำหน่ายและการส่งออกรถพลังงานใหม่หรือรถไฟฟ้าของจีนล้วนแต่บรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตและจำหน่ายรถไฟฟ้ามีถึง 1,320,000 คันและ 1,340,000

14,000 คันตามลำดับเพิ่มขึ้น 5.5 ส่วนห้อยและ 9.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี2025ยอดการจำหน่ายรถไฟฟ้าได้กวมเอา 53.2 ส่วนห้อยของการจำหน่ายรถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดในด้านการส่งออกได้ส่งรถไฟฟ้าจำนวน 430,000 คันเพิ่มขึ้น 1.1 เท่าเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี2025พร้อมเดียวกันนั้นในเดือนมังกร5เดือนเมษายนปีนี้การส่งออกรถไฟฟ้าของจีนได้เพิ่มขึ้น 1,384,000 คันเพิ่มขึ้น 1.2 เท่าเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี2025การก่อสร้างทางรถไฟของจีนยังสืบต่อคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนในทรัพย์สินคงที่หลายกว่า200ตื้อหยวน4เดือนต้นปีนี้กลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนจำกัดได้แจ้งให้ฮู้ในวันที่13พฤษภาคมนี้ว่านับแต่เดือนมังกร5เดือนเมษายนปีนี้การก่อสร้างทางรถไฟได้รับการสุกยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงได้สำเร็จการลงทุนในทรัพย์สินคงที่ในระบบทางรถไฟทั่วประเทศ200ตื้อ8ห้อยล้านหยวนเพิ่มขึ้น 3.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนได้เสริมขยายบทบาทน้ำหน้าและขยายตัวอย่างมีประสิทธิผลทั้งได้เพิ่มพลังแห่งใหม่เข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาเขตแคว้นผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนก่อสร้างทางรถไฟของกลุ่มบริษัทรถไฟแห่งชาติจีนกล่าวว่าในต่อไปกลุ่มบริษัทดังกล่าวนี้จะจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การก่อสร้างโครงการสำคัญของทางรถไฟต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15อย่างหอบด้านเร่งรัดสร้างตารางทางรถไฟให้ทันสมัยและน้ำหนักในระดับโลกเพื่อเป็นการค้ำประกันที่เข้มแข็งในการสุกยู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพสูงของจีน4เดือนต้นปีนี้การนำเข้าส่งออกอาหารของจีนได้เพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยตามข้อมูลจากกองประชุมเวทีปรึกษาหารือห่วมมือความปลอดภัยทางด้านอาหารขององค์การห่วมมือเขตเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิก2026ที่จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ว่าใน4เดือนต้นปีนี้การนำเข้าส่งออกอาหารของจีนมีถึง594กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนดังนั้นการนำเข้ามีถึง409ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 8.8 ส่วนห้อยและการส่งออกมีถึง185กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 1.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนใน4เดือนต้นปีนี้การนำเข้าและส่งออกอาหารของจีนต่อองค์กรเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกอื่นๆได้มีถึง350ตื้อกว่าหยวนได้กวมเอา 58.9 ส่วนห้อยของมูลค่าการค้าอาหารทั้งหมด CMG และ FIFA บรรลุการร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ในฮอบยันใหม่วันที่15พฤษภาคมนี้วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG และสหพันธ์บันเตสากล FIFA ร่วมกันประกาศว่าได้บรรลุความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ในฮอบเย็นใหม่แห่งการแข่งขันเตะบอลโลกของ FIFA ในระยะใหม่การแข่งขันที่จะร่วมมือกันรวมมีการแข่งขันเตะบอลโลก2026การแข่งขันเตะบอลโลก2030การแข่งขันเตะบอลโลกหญิง2027และการแข่งขันเตะบอลโลกหญิง2031อิงตามความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกัน CMG ยืนยันว่าได้รับลิขสิทธิ์แห่งเดียวในการถ่ายทอดการแข่งขันต่างๆที่ร่วมมือในฮอบเวียนอยู่แผ่นดินใหญ่จีนโดยผ่านทุกสื่อรวมทั้งโทรภาพฟรีโทรภาพจ่ายเงินอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เคลื่อนที่และอื่นๆการแข่งขันเตะบอลโลก FIFA 2026จะจัดขึ้นอยู่ที่อเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่12มิถุนาถึงวันที่20กรกฎาคม2026นี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ที่การแข่งขันจัดขึ้นโดย3ประเทศร่วมกันในครั้งนี้ฟังข่าวเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงให้ทิศซีนำสำคัญเกี่ยวกับการสุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของปัญญาและวิทยาศาสตร์สังคมว่ามอมมานี่ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ให้ทิศซีนำที่สำคัญเกี่ยวกับการสุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของปัญญาและวิทยาศาสตร์สังคมโดยเน้นนักว่าในขบวนการเดินทางอันใหม่ต้องถือแนวคิดสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่เป็นทิศซีนำยึดมั่นและเพิ่มทวีการนำพาที่รอบด้านของพรรคเร่งรัดสร้างระบบความรับรู้ที่เป็นเจ้าการตนเองของปัญญาและวิทยาศาสตร์สังคมเพื่อตอบคำถามที่จีนโลกประชาชนและคำถามที่ยุคสมัยตั้งขึ้นให้ดีพยายามสร้างสภาพการใหม่แห่งการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของปัญญาและวิทยาศาสตร์สังคมเพื่ออุทิศกำลังและสติปัญญาหลายกว่าเก่าเข้าในการสร้างความทันสมัยแบบจีน
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามเกี่ยวกับผลสำเร็จเบื้องต้นที่ได้รับจากการเจรจาด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนอเมริกาวันที่16พฤษภาคมนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จเบื้องต้นจากการเจรจาทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนอเมริกาโฆษกท่านนี้แจ้งให้ฮู้ว่าผลสำเร็จเบื้องต้น2ฝ่ายได้บรรลุในขงเขตเศรษฐกิจการค้าต้นต่อความเอา5ด้านคือ 1. 2ฝ่ายสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติผลการเจรจาระยะผ่านมาพร้อมทั้งบรรลุความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันอย่างตั้งหน้าเกี่ยวกับการจัดวางภาษีที่เกี่ยวข้อง 2. 2ฝ่ายเห็นดีสร้างตั้งสภาการค้าและสภาการลงทุนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความกังวลของแต่ละฝ่ายในขงเขตการค้าและการลงทุน 3. 2ฝ่ายจะแก้ไขหรือสุกยู่กันแก้ไขปัญหากำแพงการค้าที่บ่แมนภาษีของผลิตภัณฑ์กสิกรรมส่วนหนึ่งและการอนุมัติให้เข้าถึงตลาดอย่างติดแทดกับตัวจริง 4. 2ฝ่ายเห็นดีที่จะสุกยู่กันขยายทางด้านการค้า2ฝ่ายในขงเขตต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านกสิกรรมผ่านข้อตกลงต่างๆเช่นการลดภาษีกันต่อผลิตภัณฑ์ในเขตใดเขตหนึ่งและการจัดวางอื่นๆ 5. สองฝ่ายได้บรรลุการจัดวางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือบินจากอเมริกาของจีนก็คืออเมริการับประกันการสนองเครื่องจักรและสิ้นส่วนอะไรเรือบินให้แก่จีนและอื่นๆรวมทั้งเห็นดีสืบต่อสุกยู่การหุ้มมือในของเขตที่เกี่ยวข้องมาฟังข่าวเกี่ยวกับอาเซียนอินโดนีเซียมีแผนจะนำใช้นโยบายอุดหนุนรถไฟฟ้าเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันวันที่12พฤษภาคมนี้ท่านปูบายายูดีซาดิวารัฐมนตรีกระทรวงการเงินอินโดนีเซียได้กล่าวอยู่ที่นครหลวงจาการ์ตาอินโดนีเซียว่าย้อนเกิดสถานการณ์เข่งตึงอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลางเหตุให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นกว่าเก่าและได้เพิ่มภาระในการนำเข้าพลังงานอินโดนีเซียกำลังเร่งมีการปรับเปลี่ยนโครงประกอบบริโภคทางด้านพลังงานและมีแผนการวางนโยบายอุดหนุนต่อรถไฟฟ้ารอบใหม่นับแต่เดือนมิถุนายน2026นี้เป็นต้นไปท่านปูบายากล่าวเติมอีกว่าสถานการณ์ที่เข่งตึงอยู่ในภาคพื้นตะเวนออกกลางยืดเยื้อกว่าที่คาดไว้ราคาน้ำมันอาจจะยังอยู่ในระดับสูงในระยะสั้นเหตุให้ต้นทุนการนำเข้าพลังงานเสื้อไฟและน้ำมันเสื้อไฟของอินโดนีเซียสูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อลดพรความเสี่ยงจากภายนอกรัฐบาลกำลังค้นคั่วเกี่ยวกับมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมานำใช้รถไฟฟ้าและรถจักรไฟฟ้าหลายกว่าเก่าเพื่อลดพรการพึ่งพาอาศัยต่อพลังงานเสื้อไฟฟอสซิลปริมาณการส่งใช้ไฟฟ้าเวียดนามเพิ่มหลายขึ้นอย่างว่องไวรัฐบาลเรียกร้องให้ประหยัดไฟฟ้าเนื่องจากอุณหภูมิสูงหลายปริมาณนำใช้ไฟฟ้าของเวียดนามในสุมมือมอมอมานี้ได้เพิ่มหลายขึ้นอย่างว่องไวซึ่งได้สร้างสถิติใหม่ของปีนี้รัฐบาลเวียดนามแจ้งเตือนว่าคาดว่าเวียดนามจะมีอุณหภูมิสูงอีกรอบหนึ่งในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งจะได้เหตุให้ตะคายไฟฟ้าพบความกดดันหลายกว่าเก่าสื่อมวลชนเวียดนามรายงานในวันที่15พฤษภาคมนี้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามได้เปิดเผยแผนดำเนินงานฉบับหนึ่งโดยได้เรียกร้องให้วิสาหกิจและครัวเรือนประหยัดไฟฟ้าตั้งเป้าหมายไว้คือยอดปริมาณการนำใช้ไฟฟ้าทั้งหมดปี2026ให้ลดน้อยลงอย่างน้อย3ส่วนห้อยในนั้นระหว่างเดือนเมษายน5เดือนกรกฎปีนี้เป็นระยะที่อากาศร้อนที่สุดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดน้อยลงอย่างน้อย10ส่วนห้อยสื่อมวลชนไฟทั้งการของเวียดนามได้แจ้งให้ฮู้ตื่นอีกว่ากลุ่มบริษัทพลังงานไฟฟ้าเวียดนามพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามอนุมัติให้บริษัทปรับขึ้นราคาไฟฟ้าที่ขายย่อยเพื่อสดเสยการขาดทุนนับฮอดท้ายปี2025กลุ่มบริษัทดังกล่าวได้ขาดทุนทั้งหมดไปแล้ว 5,600 ตื้อดงทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนข่าวๆเกี่ยวกับจีนและข่าวๆเกี่ยวกับอาเซียนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยอย่าลืมฟังกันอารมณ์สนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่แขวงเซส่วนของจีนในการทำเฮียนเอาความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองนั่นให้เป็นคนเก่งในอนาคต

0: มาถึงระยะลมกับเพื่อนลาวแล้วระยะลมกับเพื่อนลาวก็ติดต่อโทรศัพท์หาเพื่อนคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี่แหละซึ่งเป็นระยะที่หลายคนนั่นอยากฟังการโอลมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันสำหรับเพื่อนคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้ฟังการสนทนานี้ได้จากทางรายการสบายดี
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อเท่านูเซียวือไอซงลึกเนาะอยู่ประเทศลาวก็อยู่แขวงเชียงขวัญตัวเมืองพลสวรรค์แล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่สปป.จีนอยู่ประเทศจีนนี้อยู่แขวงซื่อชวนหรือว่าเสกสวนมหาวิทยาลัยเสกสวนนี่ตอนนี้เป็นเรียนโทปโทปีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เข้าเรียนสายถ้าเป็นเราเป็นคือการเรียนภาษาและนำใช้ภาษาอยู่ยันเชื่อจีนยิ่งยงอยู่ยันเชื่อเนาะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ปอตีเป็นเจ้าปอตีเป็นน้องเรียนอยู่หนิงเซียเนาะหนิงเซียเป็นแค่ปกครองของชนเผ่าฮวยจูคือหนิงเซียฮวยจู自治区เจ้า
0: เรียนปริญญาตรีก็จบอยู่จีนนี้แล้วก็เรียนต่อปริญญาโทสักสั้นมาถึงปัจจุบันนี้จักปีแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี
1: ่รวมกันเป็นได้5ปีแล้วจริงๆแล้วปีนึงเป็นมาเรียนอยู่แขวงยูนานก่อนคือเรียนอยู่มหาวิทยาลัยซังคูยูนานชื่อวันทาเชียเน
0: า
1: ะเรียนอยู่ผู้ปุ่นปีนึงแล้วก็จึงสมัครต่อไปเรียนอยู่เขตปกครองของหนิงเซียฮั่นแล้วรวมกันตอนนี้ได้5ปีแล้ว
0: การเรียนภาษาจีนและนําใช้ภาษาจีนอันนี้แม่นเรียนต่อเนื่องจากภาคเรียนปริญญาตรีบ่หรือว่าเปลี่ยนสายใหม่หรือว่าจังได๋บ่สู่ฟังเนี่ย
1: ปีแม่นน้องเรียนวรรณคดีภาษาจีนเนาะแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปด้วยนึงแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นภาษาอยู่เป็นภาษาระบบภาษาจีนอยู่ฉะนั้นมันก็ได้เปลี่ยนหลาย
0: โอ้
1: เพราะว่าตอบปอโทคือมันบ่มีสายว่าเรียนปอตีเนาะเลยเลือกเป็นการนําใช้ภาษา
0: เจ้า
1: เลือกสายนี้เอา
0: เจ้าเจ้าการมาเรียนเทื่อนี้นี่ที่เรียนเลือกเรียนสายภาษาและนําใช้ภาษาจีนนี่คิดว่าครอบครัวได้ให้การส่งเสริมการมาเรียนเทื่อนี้คือแนวใดบ่มาเรียนอยู่ประเทศจีนนี
1: ่ต้องเป็นคนมาเรียนบ่หรือว่าภาษาจีนภาษาต่างประเทศเนาะแล้วก็มาเรียนด้วยคนมาของตนเองและพ่อแม่ก็ส่งเสริมหลายบ่ว่ามาหยังก็เรียนหยังเนาะเลยเลือกเอาสายภาษานี้แหละ
0: ถือว่ามีความหวังในอนาคตที่จะนําใช้ภาษาจีนเนี่ยมันคล่องแคล่วในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในอนาคตเนาะอันนั้นก็ถือว่าเฮาวางเอาไว้ท่านจ้ะ 4-5 ปีที่มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี่รู้สึกว่าตัวเองนี่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกับแนวคิดจิตใจกับเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ่เฮ็ดให้เฮามีความรับผิดชอบกับตัวเองหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่มีความแตกต่างกันแนวใดบ
1: ่เจ้ามีโดยเฉพาะเป็นการเฮ็ดให้เฮาความคิดของเฮาได้ตั้งใจตอนอยู่เราหลายขึ้นและเฮ็ดให้เฮามีความเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นเพราะว่าเฮาได้อยู่นําพ่อแม่เป็นอย่างเนาะก็ต้องได้ลงมือเฮ็ดด้วยตนเองแล้วก็บ่ได้อาศัยพ่อแม่แหละเฮามานี่เราก็มีอย่างต้องได้เฮ็ดด้วยตนเองเฮ็ดให้เฮาผู้สามีความเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นมีความรับผิดชอบหลายขึ้นแล้วก็มีความคิดมีความรับผิดชอบหลายขึ้น
0: การตัดสินใจทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลหลายขึ้นเนาะ
1: แม่น
0: ความรับผิดชอบตัวตนเองบ่ว่าจะเรื่องการอยู่การกินการไปกันมาการนอนการห้ามการเฮียนและการอยู่กับสังคมทั่วไปของประเทศจีนทุกอย่างมันต้องได้เปลี่ยนไปตามสภาพการต่างๆอันนี้ก็เฮ็ดให้เฮามีประสบการณ์แล้วก็เข้มแข็งขึ้นที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแบบนี้
1: ครับแม่นแล้ว
0: มีความแตกต่างกันแนวใดบ่ระหว่างตอนเฮียนปริญญาตรีที่อยู่นิเซียและมาเฮียนปริญญาโทอยู่ทางเสส่วนนี่นะสถานที่การเฮียนแม้กระทั่งสังคมทั่วไปมีความแตกต่างกันบ่ตามเฮาเบิ่งในสายตาเฮา
1: ดูว่าก็มีความแตกต่างกันหลายคืออยู่แขวงอยู่เขตปกครองของหนิงเซียฮั่นมันจะเป็นคนชนเผ่าหลายเนาะแล้วก็บ่ได้พัฒนาท่ออยู่แต่เสส่วนตัวนี
0: ้
1: แล้วอยู่คุณเด้ก็คือคนที่อยู่พื้นเขาจะแบบว่าจะใส่ใจหรือครูอาจารย์แล้วหมู่เพื่อนหรือว่าครูอาจารย์เขาจะใส่ใจกับนักศึกษาตั้งประเทศหลายบัวแต่เข้ามาข้อนี้รู้สึกว่าครูอาจารย์เขาปกติใส่ใจแหละให้กับนักศึกษาหลายมันอาจจะเป็นเพราะว่านักศึกษาหลายแต่ว่ามันก็บ่เป็นหยังดอก
0: เอาก่อนพักฟังเพลงจากทางรายการอยากให้เราสู่ฟังตื่มเนาะบ่อนฮําบ่อนเฮียนบ่อนอยู่บ่อนเซาที่เฮากําลังฮําลงเฮียนอยู่นี่เป็นจังได๋ก็กว้างใหญ่สะอาดงามตามีความปลอดภัยห้องเฮียนได้มาตรฐานแนวใดจังได๋บ่เว้าสู่ฟังแน่เนาะ
1: คือมหาวิทยาลัยเสกสวนนอกก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเพราะว่าอยู่ในประเทศจีนนี่คือจัดอันดับอยู่15 16นั่นน่ะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ ดีแล้วก็อยู่ในครอบเขตของเรียนจักกว้างใหญ่หลายตึกเรียนหรืออาคารเรียนก็ดีหลายห้องพักเพราะเขาที่เขาจัดให้นักศึกษาต่างประเทศมันจะดีกว่าของนักศึกษาจีนเนาะ
0: จ้ะ
1: อาจารย์เขาจะมีการนโยบายให้นักศึกษาต่างประเทศหลายกว่านักศึกษาจีนคืออยู่ในห้องพักของเขา
0: oh.
1: นักศึกษาต่างประเทศครับจะมาอยู่ได้ห้องนึงละสองคนแล้วก็เตียงนอนวอหรือมีห้องน้ำหรือว่ามีห้องครัวอยู่ในห้องนะแต่นักศึกษาต่างประเทศสามารถแต่งกินเองได้แต่ว่านักศึกษาจีนมันเขาจะได้กินอาหารเขาไม่สามารถแต่งได้เขาต้องได้ไปกินอยู่องค์อาหารว่านี่ปีหลายที่ครูอาจารย์เขามีนโยบายต่อนักศึกษาต่างประเทศ
0: เจ้าเจ้าเจ้าที่อยากถามเติมคือเรื่องเบี้ยเลี้ยงนะบางคนก็ว่าเงินเดือนได้เดือนเมื่อเดือนจึงได้เด
1: ้
0: หรือว่าได้ก่อนเบสิกก็แล้วแต่เรื่องเบี้ยเลี้ยงนี่เขาได้ปกติอยู่บ
1: ่ตอนนี้เป็นยูเครนมามหาลัยนี่มันยังน้องยังบ่ได้เพราะว่าเฮ็ดบัตรธนาคารค่ะก็เฮ็ดได้บัตรธนาคารนั้นต้องรอเดือน10นั่นแหละอาจารย์จะส่งให้แต่ว่าตามที่ถามจุรุ่นอ้ายเขาว่าก็ปกติอยู่ธรรมดาแล้ววันที่15 16อาจารย์จะส่งให้ละ
0: โอ้เจ้าเอาก็ดีใจแล้วซะนะตอนเฮียนปริญญาตรีหันเบี้ยเลี้ยงนี่ก็ได้ได้ปกติเนาะ
1: เจ้าได้ปกติ
0: กุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ่พอใช้พอจ่ายอยู่บ่
1: เจ้าพอใช้อยู่ตอนน้องยันตีก็ได้คืนโรงเรียนของหญิงเชียนเนาะแต่ว่าเบี้ยเลี้ยงนั้นก็ได้ส่ง 1,500 หยวนก็ถือว่าพอใช้พอกินและตอนนี้มันต่อโปรโทแล้วก็เพิ่มไป500เดือนนึงได้ 3,000 หยวนหรือว่าพอใช้พอกิน
0: ถ้า
1: ว่าเขาประหยัดเขาก็ยังสามารถเก็บได้อยู่
0: แม่นแล้วเชื่อมั่นอยู่ดอกเนาะคนลาวเฮานี่มีเหตุมีผลในการใช้จ่ายมันระดับ 3,000 หยวนนี่ไปประหยัดได้แน่นี่หลังจากจบการทําการเฮียนกับเมื่อก็พอได้ซื้อได้ขายพอได้เป็นทื่นเป็นฮ้อนให้กับตัวเองอยู่ได
1: ้แม่นๆ
0: จ้าจ้าเอาเฮาพักฟังเพลงหน่อยนึงจังหน่อยลมกันต่อเป็นระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายของการอบรมสนทนาเนาะพักฟังเพลงจากทางรายการ

ข้าเจ้าเม่นนักศึกษาข้าเจ้าเม่นนักธุรกิจข้าเจ้าเม่นนักศิลปินข้าเจ้าเม่นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนข้าเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่ข้าเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ทั้งแขวนเสส่วนก็มีความเบิกบานมวลซื่อเนาะได้วางแผนอนาคตคือแนวใดกับการทำการเฮียนเทอร์นี่นี่คิดว่าการมาเฮียนแบบซีนี้เฮาเพื่ออนาคตแนวใดเฮาหวังอยากนำใช้แนวใดเกี่ยวกับเรื่องภาษาจีนให
1: ้ก็อินตามที่เฮามาเฮียนน่ะคือต้องมาเฮียนนี่เป็นสายภาษาจีนเนาะคําว่าเฮายังจบแล้วเฮาแล้วเฮากลับบ้านแล้วเฮาก็สามารถเป็นอาจารย์สอนบ่หรือว่าเป็นผู้เปย์ภาษาจีนบ่จีนเราเปย์เราเป็นบ่แบบนี้หรือว่าจะเป็นอย่างใดนั้นก็เบิ่งตามตัวจริงเนาะตอนที่เฮากลับออกบ้านเบิ่งว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้หยังเด้
0: เจ้า
1: แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไปตามกันใช้ภาษานั่นแหละ
0: อืมเจ้าเจ้าสมเชยละเนาะที่ว่าเอาใจใส่ในการทําการเรียนโดยเฉพาะเป็นการนําใช้ภาษาจีนเรียนภาษาจีนเฮียนนี่แม่นเฮาเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่ามีแต่คนสายนี่มีแต่คนต่างประเทศอยู่ในห้องเฮียนเดียวกัน
1: เฮาเฮียนนํากับคนจีนเลยนักศึกษาต่างประเทศแม่นส่วนน้อยเนาะเฮานึงคือสายที่น้องเฮียนเนี่ยนักศึกษาต่างประเทศมีก็ประมาณ 4-5 คนน่ะเหลือนั้นก็คนจีนหมดเลยมันแบ่งเป็นสร้างเฮียนคือมีบรรสายเนาะหน่วยกิจเนาะมันจะต่างกันคือบางหน่วยกิจเฮาก็นักศึกษาจะฮอ 50-60 คนแต่บางหน่วยกิจก็30แล้ว40เป็นแบบนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: บ่ได้แต่ว่าปกติเลย
0: จ้าจ้าจ้าอืมเอาก็ยังได้ก็ขอให้ตั้งใจสู้ซน3ปีแล้วเนาะในการเรียนปริญญาโทจึงจะจบ
1: เจ้าแม่นแล้วเจ้า
0: 3ปีเส้นทางที่บ่ไกลแล้วก็บ่ใกล้แต่ก็ต้องได้เดินต้องได้แล่นต้องได้ย่างบางครั้งก็ย่างบางครั้งก็แล่นเมื่อยหลายก็นั่งพักคือกันในเรื่องเรียนนี่ก็ได้แม่นบ่แนวนั้นบ่

0: 后面那句话跟亚来。
1: เขาจีบโอ้แบบบางเทื่อมันเมื่อยแห้งแบบสิมันก็ต้องได้นั่งพักไปเพื่อทบทวนเพื่อเอาเหงื่อเอาแห้งเด็กการเฮียนคือกับการแข่งกีฬาคือกันเลยมันก็คล้ายๆคือกันนั่นแหละ
0: เจ้าเจ้า
1: ก็ถือว่าโบมินเรื่องง่ายที่จะเฮียนจบในระดับปริญญาตรีปริญญาโทบางคนก็จบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์ไปเราหลายคนได้มีความสามารถในการทำการเฮียนกับรายเงินใครแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยอาจารย์สำหรับตัวน้องเองนี่มีวิธีการเฮียนภาษาจีนให้เข้าใจไวให้ฮู้ภาษาจีนไว้นี่เฮามีวิธีส่วนตัวของเฮาได๋บ่เพื่ออยากจะซื้อให้รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนหรือว่ารุ่นอ้ายก็แล้วแต่ที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนว่าซินะเฮามีวิธีนําได๋บ
0: ่สําหรับตัวน้องแม่นการเรียนภาษาจีนหรือว่าเรียนภาษาต่างประเทศคือน่ะน้องเป็นคนที่มักจะอ่านคือเฮาจะบ่อ่านเพียงแต่สายที่เฮาเรียนหรือว่าพื้นที่ที่เฮาเรียนเท่านั้นน้องมักจะอ่านซื้อพื้นแบบเขามาอ่านพื้นแบบใดหรือว่าอ่านอันอย่างก็ตามนะน้องเป็นคนมาอ่านหลายดังนั้นการอ่านจะเฮ็ดให้น้องสามารถนําใช้คําศัพท์จื้อได้คําศัพท์หรือว่าเฮ็ดให้เฮามีความพูดหลายขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็วิธีเรียนของน้องคืออ่านให้หลายๆเท่านั้น
1: อันนี้แม่นเคล็ดลับส่วนตัวเนาะคืออ่านให้หลาย
0: ๆเจ้าครับ
1: โอ้เจ้า
0: เจ้าแม่นเรา
1: เจ้าเออมันก็สิแตกต่างกันเนาะเฮียนปกติกับมาเฮียนปกโทนี่เฮียนปกติแนวหนึ่งมาเฮียนโปโทนี่ก็สิลงลึกกันค้นคั่วแล้วหลายขั้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นเราเพียงโปโทนี่มันการอ่านก็ต้องได้เพิ่มหลายขึ้นอีก
1: ศัพท์วิชาการก็สิหลายขึ้นได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: เฮาก็ขอให้ม่วนซื่นในการทําการเฮียนหั่นแหละเนาะก็สําคัญก็รักษาสุขภาพบ่ให้เจ็บให้ป่วยมีเพื่อนคนจีนคนต่างประเทศหลายๆเพื่อที่จะช่วยเฮาในการทําการเฮียนครูอาจารย์ก็คือกันเพิ่นก็เป็นรักเป็นแรงเพิ่นก็ซ้ํากับเป็นพ่อเป็นแม่เฮาผู้ที่2แล้วเด้เอามาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนบ่สิสรุปแล้วการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่เป็นจังได๋มีความสุขอยู่บ่มีความม่วนซื่นอยู่บ่และเห็นจีนมีการพัฒนาแนวใด
0: ก็รู้สึกดีเนาะก็มาเห็นประเทศเขาพัฒนาเด้การใช้ชีวิตก็คือว่าดีหลายแต่ว่าอันนึงคือบ่ได้กลับบ้านโดนแล้วก็มีความคิดฮอดบ้านพ่อพ่อแม่หลายอยากกลับบ้านที่สุดละตอนนี้นะ
1: เจ้า
0: ถามว่าใช้ชีวิตมีความสุขอยู่บ่ก็มีความสุขอยู่เพราะว่าประเทศเขานี่ชีวิตหรือว่าการไปมาน่ะมันสะดวกหลายอย่าป้าถึงพ่อแม่หรือว่าป้าถึงประเทศเราเขาเนี่ยคิดฮอดอาหารเราหลายคิดฮอดพ่อแม่คิดฮอดบ้านเมืองอากาศนะยืนบ้านเฮาจุกมู่หรือว่ารุ่นอ้ายรุ่นน้อง
1: ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจครับนูเซียเวอร์เนาะที่สละเวลาเข้าความรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนโอ้ล้มสนทนากันก็หลายเรื่องแล้วก็หวังยังยิ่งว่าการศึกษาเท่านี้จะสร้างให้น้องเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถสุดท้ายในชีวิตก็ต้องมีรายได้ให้กับตนเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ในอนาคตขอขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการขอบใจเด้อ
0: เจ้าขอบใจขอบใจ
1: เจ้าขอบใจหลายๆสวัสดี
0: ครับ

0: ไลยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะตอนท้ายรายการแล้วท่านผู้ฟังระยะท้ายรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนี้คือได้นำเสนอตอนต้นรายการแล้วว่าจะให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนสบายที่ประเทศจีนมื้อนี้ให้ท่านฮู้เกี่ยวกับยกชาวจีนมีสำนวนปู่ฮานว่าเงินคำบอกราคาได้ยกหรือหยีตั้งราคาบ่ได้คำและยกตั้งเป็นสิ่งล้ำค่าแต่เป็นหยังเครื่องยกประเมินค่าบ่ได้ความจริงแล้วสาเหตุก็ย้อนยกมีความผูกพันกับวัฒนธรรมจีนและมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 7,000 ปีแล้วชาวจีนถือว่ายกเป็นสิ่งตกผึกจากสวรรค์และแผ่นดินเบิ่งจากผิวยกเฮ็ดให้เฮาฮู้สึกได้ถึงความนุ่มนวลและปิติแต่แท้จริงแล้วเนื้อยกมีความแข็งสูงซึ่งทั้งสวยงามใช้ประโยชน์ได้และถึงเสื่อว่ายกสามารถนำเอาความสุขสิริมงคลให้ผู้คนได้หินยกหาได้ยากหลายจึงมีราคาแพงยกมักจะถือแกะสลักเป็นเครื่องบูชาเครื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเจ้าชีวิตขุนนางชั้นสูงยกถือเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานะในสมัยบูฮานชาวจีนนิยมใช้ยกเปรียบเทียบถึงผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยเห็นว่าผู้ดีต้องครอบครองยกถ้าบ่มีเหตุพิเศษก็บ่ควรถอดเครื่องยกออกจากตัวสั้นต่อมาประชาชนก็พากันนิยมกับการแต่งกายด้วยเครื่องยกเพื่อป้องกันความอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายยกยังมีคุณค่าสูงต่อการรักษาสุขภาพยกขาวได้เฮ็ดให้จิตใจสงบและรักษาสมาธิได้ยกอาเกตช่วยขับห้อนและเฮ็ดให้สายตาดีขึ้นเพราะว่าในหินยกนั้นมีแฮธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์หลายชนิดซึ่งล้วนแต่มีผลดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ครอบครองยกแฮยกนี้จะซึมเข้าตัวผ่านผิวหนังและตามตำแหน่งจุดฝังเข็มในสมัยราชวงศ์ฮั่นชนชั้นสูงในสังคมยังนิยมหับประทานผงยกเพื่อบำรุงสุขภาพยกสามารถรักษาสุขภาพได้ร่างกายมนุษย์ก็สามารถเลี้ยงบำรุงยกได้เช่นกันเพราะยกดูดซับไขมันและความร้อนจากร่างกายแล้วมีผลเฮ็ดให้สีสันความงามและความสดใสของผิวพรรณเปลี่ยนแปลงไปต่างชาวจีนสมัยบูฮานจึงเชื่อกันว่ายกมีชีวิตจิตวิญญาณปัจจุบันเครื่องยกยังคงเป็นเครื่องที่มีคุณค่าที่ผู้คนต่างใฝ่หาเพื่อมาครอบครองสวมใส่ตั้งแสดงเก็บสะสมและมอบให้ผู้อื่นเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง2008ด้านหนึ่งเป็นโลหะต่ำประเภทรางวัลเส้นคำเงินทองอีกส่วนหนึ่งด้านหลังแมนเอายกมาประดับใส่อย่างสวยงามนับเป็นของขวัญที่พิเศษสุดที่จีนมอบให้นักกีฬาทั่วโลกที่ท่านฟังจบไปนั้นอดิศักดิ์ได้นำเสนอท่านได้ฟังปิดท้ายรายการในระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนเกี่ยวกับยกหลายคนคนลาวก็มักนิยมสะสมยกบางคนก็มีปลั๊กแขนยกใส่คอยกแหวนยกและอื่นๆเนาะซึ่งยกนี่ก็มีราคาแพงและมีประวัติความเป็นมา 7,000 กว่าปีแล้วสำหรับอยู่ประเทศจีนเรื่องนี้บ่แม่นธรรมดาท่านสามารถซอกฮู้ประวัติต่างๆเกี่ยวกับยกที่มีคุณค่าต่อการสะสมต่อผู้ที่ครอบครองได้คือแนวใดก็สามารถซอกฮู้ได้ตามเอกสารทั่วไปเนาะขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนหลายเรื่องราวนำเสนอท่านได้ฟังมื้อนี้โอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้พบกันใหม่มื้อนี้อภิษักลาไปก่อนโชคดีใจเจี้ยน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: นายพลครอบครัวหยางที่จงฮักภักดีบุคคลสำคัญของนายพลครอบครัวหยางในประวัติศาสตร์แม่นหยางเย่ในระยะต้นของราชวงศ์ซ่งเหนือราชวงศ์เหลียวที่อยู่ภาคเหนือรบกวนชายแดนของราชวงศ์ซ่งเรื่อยๆอย่างเย่นำพากองทหารเฝ้ารักษาด้านเยี่ยนมันที่อยู่ชายแดนปี980ราชวงศ์เหลียวส่งทหาร 100,000 คนมาบุกโจมตีด้านเยี่ยนมันในคราวนั้นอย่างเย่มีทหารเพียงแต่หลายพันคนเท่านั้นเพิ่นสั่งให้ทหารส่วนใหญ่ป้องกันด้านเยี่ยนมันตนเองพาทหารมาหลายห้อยคนอ้อมไปเบื้องหลังของกองทหารเหลียวอย่างมิดเงียบแล้วหลอนโจมตีทหารเหลียวอย่างกระทันหันทหารเหลียวบ่ได้เกี่ยมพร้อมจึงตกใจแตกตื่นก็เลยปลาใสภายหลังได้หับไสสนะอยู่ด้านเยี่ยนมันแล้วหยางเย่ก็ได้นำพาทหารราชวงศ์ซ่งตีได้สนะหลายเทื่อแต่นั่นมาเมื่อทหารราชวงศ์เหลียวเห็นทุ้งที่เขียนหนังสือหยางแล้วก็ย่านบ่กล้าโต้สู้เขาเจ้ายังห้องหยางเย่ว่าหยางที่บ่มีไผสู้ได้2ปีผ่านไปห้องเต้ท่ายจงของราชวงศ์ซ่งตกลงโจมตีราชวงศ์เหลียวอย่างขนาดใหญ่สั่งให้กองทหารราชวงศ์ซ่งแบ่งเป็น3กองหยางเย่เป็นห้องผู้บัญชาการของกองตะเว้นตกทำอิฐสามกองนี้เคลื่อนทัพได้สะดวกแต่ภายหลังมากองทหารตะเว้นออกเคลื่อนทัพไปนาโดยบ่ได้คิดอย่างหอบคอบพาไห่ปลาไซกองทหารราชวงศ์ซ่งก็จำเป็นต้องถอยในเวลาถอยกลับย้อนผู้บัญชาการของกองทหารตะเว้นตกบัญชาบ่ถูกต้องกองทหารของหยางเย่ถูกศัตรูลอนโจมตีทหารทั้งหลายล้วนแต่สู้จนตายเหลือแต่หยางเย่คนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บหลายสิบบอนยังยึดมันสู่ต่อไปในที่สุดถูกจับตัวในค่ายทหารราชวงศ์เหลียวหยางเย่ปฏิเสธกินข้าว3วัน3คืนบ่ยอมจำนนเด็ดขาดในที่สุดก็ตายภายหลังหยางเย่เสียชีวิตแล้วลูกหลานของหยางเย่สืบทอดภารกิจของเพิ่นลูกชายหยางเหยียนเจ้าหลานหยางวนกวางล้วนแต่ได้สร้างผลงานในการโต้สู้ป้องกันชายแดนของราชวงศ์ซ่งนิทานนายพลครอบครัวหยางที่เล่าลือกันในหมู่ประชาชนนั้นก็แม่นแต่งขึ้นตามเรื่องของพวกเพิ่น

ปลื้มอมตะทั้ง6คือปลื้มอมตะ6หัวในด้านปัสยสำนักรูคือการเปลี่ยนแปลงกาบก่อนพิธีดนตรีประวัติศาสตร์และชนเชียวปื้ม6หัวนี้ล้วนแต่แมนคงจื้อเหี้ยมแห้งขึ้นเองเป็นการประกอบส่วนที่บ่มีวันสูญเสาของคงจื้อที่มีต่อการพัฒนาวัฒนธรรมสมัยบูฮั่นของจีน

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

có tăng tăng nên thấy chiến tại ในทะเลจีนใต้มีเกาะดอนแกงที่พ่นเขินหนาน้ำและอยู่ใต้น้ำอย่างหลากหลายมีเสือล้วงว่าเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นอกจากเกาะภูเขาไฟจำนวนหนึ่งแล้วเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ล้วนแต่แมนก็เห็นปะการังมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 120,000 กิโลตารางเมตรเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ล้วนมีหมู่เกาะตงชาหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะนันชาและเกาะเหียนเหลืองหรือถูกเอื้อนว่าหวางเหียนเต๋าเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้อยู่ในที่ตั้งสำคัญในการเดินเหือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียและระหว่างอาเซียนกับทวีปโอเชียนีมีความหมายสำคัญในด้านการคมนาคมและป้องกันประเทศตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วบรรพบุรุษของจีนก็ได้เคลื่อนไหวอยู่ทั้งเกาะเหล่านี้และเกาะสางซิงเกิลสางต่างๆแล้วฉะนั้นจีนมีอธิปไตยต่อเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้หมู่เกาะตงชาหมู่เกาะตงชาประกอบด้วยเกาะตงชาหาดซ้ายนันเว่ยและหาดซ้ายเป่ยเว่ยอยู่เขตทะเลอ้อมค้างมีผลิตภัณฑ์ทางน้ำหลายมีเปียงทะเลหอยเม่นปลาดาวหอยและสมทะเลเป็นต้นในสมัยไต้กอนจีนก็ได้ตั้งสถานีอุตุนิยมและเสาไฟเดินเหือมูโกซีชามูโกซีชาแมนมูโกที่มีเกาะหลายกว่าหมู่ในทะเลจีนใต้ในเกาะมีพืชแถบฮอดอย่างหลากหลายเช่นต้นปาล์มต้นเผาต้นหมากฮงและหมากกล้วยเป็นต้นโยเคทะเลอ้อมค้างมีสัตว์น้ำต่างๆเช่นดาวทะเลเปียงทะเลปลาทูน่าเป็นต้นพอฮอดฤดูการหาปลาเหือประมงของแขวงกวางตงและไหหลำก็มาแห่งนี้เพื่อหาปลาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะจงชาแมนใกล้เห็นปะการังที่บ่พ้นเขินหนาน้ำซึ่งลึกลงไปประมาณ15เซาเมตรย้อนสะท้อนแสงของเห็นปะการังสำนันน้ำทะเลในเขตนี้มีสีเขียวอ่อนหน่อยนึงหมู่เกาะนันชาหมู่เกาะนันชาประกอบด้วยเกาะเห็นแก้งทั้งน้ำและใต้น้ำที่โยมบริเวณกว้างใหญ่และมีจำนวนหลากหลายเกาะต้นตอแมนเกาะไทเพียงเป็นต้นอยู่ทั้งเกาะมีพืชแถบฮอดหลายชนิดเช่นต้นเผาและต้นหมากฮงเป็นต้นเขตทะเลที่อยู่ใกล้นั้นก็แมนบอนหาป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของทะเลจีนใต้เห็นแกงซึ่งหมู่ตั้งอยู่เส้นขนานเหนือ4องศาแมนบอนใต้ที่สุดของดินแดนจีน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

สีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักหมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่ง

孟姜女。那拉斯翁琴咪娘少铺能听俺谈改了仔，娘是话孟姜女。พอนางพบฟ้านสีเหลืองก็เกิดความหักโลดหลังจากขอความเห็นดีจากพ่อแม่แล้วสองคนเกี่ยมแต่งงานในคราวนั้นเพื่อก่อสร้างกำแพงยักษ์จินเสียฮองเต้สั่งให้จับคนเพื่อไปเป็นแรงงานจากทุกแห่งในมือที่สองคนจัดงานดองฟ้านสีเหลืองก็ถูกจับไปก่อสร้างกำแพงยักษ์ที่อยู่บนที่ไกลแสนไกลเมืองจางหนีหูซึกโศกเศร้าและเครียดแค้นหลายทั้งคิดฮอดผัวทั้งเว้นทั้งคืนในขณะที่อากาศนับมือนับหนาวเมืองเจียงหนุ่ยก็เฮ็ดเสื้อกันหนาวแล้วเดินทางไกลไปซอกผัวอยู่กำแพงยักษ์เพื่อส่งเสื้อกันหนาวให้หลังจากได้ผ่านฟ้าล้มฝนหิมะและความทุรกันดารเมืองเจียงหนุ่ยก็ไปฮอดกำแพงยักษ์ในที่สุดแต่บ่เห็นผัวของตนหลังจากถามน้ำคนจึงฮู้ว่าฟ้านสีเหลืองได้ถูกทรมานตายแล้วศพถูกฝังอยู่ใต้กำแพงยักษ์เมื่อฮู้ข่าวนี้แล้วเมืองจางหนุ่ยก็ห้องไห้อยู่ข้างกำแพงยักษ์น้ำตาไหลคือสายฝนสามเว้นสามคืนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินจนเฮ็ดให้กำแพงยักษ์พังทลายไปแปดห้อยลี่ศพของผัวฟ้านสีเหลืองก็พ้นขึ้นมานางจึงได้เห็นผัวที่คิดฮอดทั้งเว้น

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: การเคลื่อนทัพทั้งกายของกองทัพแดงกับมังกรเซานาจีนภายหลังลูกฮึกเขินซูอยู่นานช้างแล้วท่านเหมาเจ๋อตงได้นำพาการลูกฮึกเขินซูชิวโชวเก็บเกี่ยวลำดูใบไม้ลนอยู่ไซแดงแขวงฮูนานกับแขวงเจียงซีและได้สั่งที่มันการปฏิวัติแห่งทำอิฐอยู่ผู้จิงกังของแขวงเจียงซีหลังจากนั้นที่มันการปฏิวัติที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากสาวกสิกรอันไพศาลที่มันก็มีเนื้อที่กว้างออกเรื่อยๆนับแต่ปี1930ฮอดปี1932รัฐบาลของพรรคกมินตังซับซ้อนทหารดำเนินการอ้อมปราบที่มันปฏิวัติอย่างขนาดใหญ่สิเถื่อหมายจะทำลายที่มันและดักส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การสนับสนุนของประชาชนในที่มันกองทัพแดงที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เต้นเอาสถานการณ์อ้อมปราบของศัตรูเธอแล้วเธออีก

1933ท่านจียงไคเซกทรงทหาร1,000,000 คนเหลื่อมอ้อมปราบกองทัพแดงเธอที่หาย้อนว่าการต่อต้านการอ้อมปราบเธอที่หาเสียไซฉะนั้นเดือนตุลาปี1934กองทัพแดงส่วนกลางจำเป็นต้องถอนออกจากทิมันส่วนกลางเหลื่อมเคลื่อนย้ายทางยุทธศาสตร์สินทางเคลื่อนทัพทั้งกายแมนทุรกันดารที่สุดกองทัพแดงปินภูหิมะผ่านดินหยาทามเมื่อบ่มีอาหารแล้วก็คุดพักปลากินเปลือกต้นไม้พบปัญหายุ่งยากที่คาดบ่ถึงอย่างหวังหลายบวกกับการอ้อมปราบของกองทัพพรรคโกเมนตังกองทัพแดงตกท่าหับหลายเถอกองผสมที่ไข่เขื่อนยูจุนอีในเดือนมังกรปี1935ได้กำหนดบทบาทน้ำท้าของเมาเจ๋อตงในกองทัพแดงหลายส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นกองทัพแดงจากทหารเปลี่ยนเป็นทัพบกเอาสนานหลายเธอเส้นข้ามแม่น้ำชื่อสวยสิเธอสู่ผ่านแม่น้ำตาตู้เหอญาติเอาขัวรู้ติ่งยางวงไว้อันได้ตัดขาดการอ้อมปราบของกองทหารพรรคโกเมนตังเดือนตุลาปี1935กองทัพแดงส่วนกลางเคลื่อนทัพฮอดเมืองอูฉีที่ภาคเหนือแขวงฉานซีรวมกับกองทัพแดงอยู่ภาคเหนือซานซีที่น้ำดอยทานเหลียวจือดันเดือนตุลาปี1936กำลังลักแรงทั้ง3ของกองทัพแดงเข้าบันจบกันอยู่ขุยนิ้งการเคลื่อนทัพทั้งไก่สิ้นสุดลงยังมีไซ

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: เกาะไต้หวันเกาะไต้หวันแม้นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจีนตั้งอยู่ในทวีปแคมทะเลตะวันออกเสียงใต้ของจีนทิศตะวันออกแมนมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะวันออกเสียงเหนือแมนมูเกาะริวคิวทิศใต้แมนซองแคบบาซีทิศตะวันตกแมนซองแคบไต้หวันเกาะไต้หวันแมนอยู่ใจกลางของทางเดินเหือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกแมนซุ้มทางที่สำคัญของจีนในการไปมหาสู่กันกับบรรดาประเทศทั้งทะเลของภาคพื้นแปซิฟิกเกาะไต้หวันมีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อนฝนตกหลายเส้นอายันเหนือผ่านภาคกลางเกาะไต้หวันภาคเหนือแม่นอากาศใกล้แถบร้อนภาคใต้แม่นอากาศแถบร้อนเกาะไต้หวันผลิตข้าวหลายพืชเศรษฐกิจต้นต่อแม่นอ้อยและสาพร้อมกันนั้นยังได้ซื้อว่าเป็นลาสามากไม้และมีต้นไม้ราคาสูงอ้อมข้างของเกาะไต้หวันแมนทะเลทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ไต้หวันยังมีทรัพยากรพลังน้ำป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในพลเมืองไต้หวันทั้งหมดเผ่าฮั่นกวน98ส่วนห้อยเผ่าเกาซานไปว่าเผ่าผู้สูงกวนประมาณ2ส่วนห้อยส่วนเผ่าส่วนน้อยในเกาะไต้หวันมีสื่อรวมว่าเผ่าเกาซานได้แจกยาอยู่แห่งต่างๆของแขวงนี้ไต้หวันเศรษฐกิจพัฒนาไว้คมนาคมสะดวกมีทิวทัศน์สวยงามและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นผู้อาหลีหนองตาเว้นดวงจันทร์และน้ำตกตาดอูหลายเป็นต้นล้วนแต่มีชื่อเสียงหลายไต้หวันแม้นเกาะดอนที่ประเสริฐของจีนในเกาะไต้หวันมีภูที่สูงกว่า 3,000 เมตรนั้นหลายกว่าห้อยหน่วยสนั่นเกาะไต้หวันยังมีชื่อว่าเกาะภูสูงในเกาะไต้หวันมี5สายภูคือสายภูใจกลางสายภูหิมะสายภูหยกสายภูอาหลีและสายภูฝั่งทะเลภูอาหลีมีทิวทัศน์ที่อัศจรรย์3อย่างคือป่าไม้ทะเลเมฆและตะวันขึ้นโอพีพิธภัณฑ์วังบู่ฮานอยู่นครไทเปแม่นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมบู่ฮานของอาซีในหอพีพิธภัณฑ์มีวัตถุบู่ฮานด้านศิลปะอันล้ำค่าของจีนอย่างหลวงหลายหนองตาเว้นดวงจันทร์หนองตาเว้นดวงจันทร์ตั้งอยู่ภาคกลางของไต้หวันและอยู่ทิศเหนือของภูหยกแม่นหนองธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวันอยู่แคมป์หนองมีหอศาลาหลายแห่งหอหานปี้ที่อยู่ทิศตะวันตกของหนองแม่นบอนที่ดีสำหรับการสมทิวทัศน์ของหนองวัดซ้ำจังที่อยู่ทิศใต้ของหนองแม่นบอนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธของไต้หวันเขตทิวทัศน์เย่เหลียวหินที่อยู่เขตเย่เหลียว

ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันมีรูปพางแปลกประหลาดหลายมีทิวทัศน์48บอนเซนมงกุฎพระราชินีเกิบนางฟ้าและหินเต้านมเป็นต้นนักท่องเที่ยวเบิ่งแล้วรู้สึกงึดง้อที่สุดถูกเอิ้นว่าเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่มาจากมือของเทวดากาบหอยที่มีหลายสีพร้อมด้วยพืชฟังทะเลสนิดต่างๆเช่นต้นสะคูเป็นต้นให้ได้แห่งนี้กลายเป็นสวนสาธารณะฟังทะเลแบบธรรมชาติในหนองตาเว้นดวงจันทร์มีเกาะน้อยที่สวยงามแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะกวางหวาซึ่งได้แบ่งหนองตาเว้นดวงจันทร์ให้เป็น2ส่วนรูปของเครื่องเหนือเหมือนตาเว้นเครื่องใต้เหมือนดวงจันทร์ออกใหม่ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าหนองตาเว้นดวงจันทร์ตั้งแต่บุหันอการมาแล้วไต้หวันก็เป็นภาคส่วนที่ตัดแยกออกบ่ได้ของจีนในสมัยสามก๊กเอิ้นว่าเป็นหยีโจวจนฮอดราชวงศ์หมิงจึงเอิ้นว่าไต้หวันในประวัติศาสตร์ไต้หวันเคยถูกต่างประเทศเข้าฮุกฮานหลายเทือปี1662จึงเฉิงกงได้กอบกู้เอาไต้หวันคืนมา